0: ังเรียนแล้วก็จะได้เยี่ยมแต่ว่ารู้สึกแบบนี้อะเราฟังจากดูที่เล็กแบบเกี่ยวกว่าก็เป็นอีกเรื่องที่ติดตามงานมอริบานในที่กุ้ง
1: alright เมื่อกุ้งเป็นวันก่อนเมื่อวันก่อนมีสปิกฟามิลี่เดียร์ทูพิโอเอ็ดวาร์ดแล้วเราก็นึกชิมกุ้งคันนะคือบทที่ว่ากันเนี่ยฟูจูนมาแท็กตัวล่างก็ตัวนี้เงี้ยนี่ก็เดียร์มันเป็นกิเบนโอที่มาเบย์ปั๊มพิสมาเมล่า
2: ครับทีนี้ทุกคน
1: เฮ้ยทีนี้
2: มาแบบนี้เราเยอะสัก
1: ครู่ค่ะคิดไฟนัก
2: แต่เราแบบไม่รู้ที่ไหนในวิ่งด้วยได้ไงไ
1: ฟไม่กวนไงกำบอร์ชูนี
2: ่กำบอร์ชูสเตอร
1: ์โอเค
2: มามาจั
1: ดวันวันทีมนี่เว้ยแม่นมาแบบนี
2: ้ทำไมเราเว้ยเนี่ย
1: เอาเว้ยเนี่ย
2: ไม่ได้เราไม่ได้แค่นี้นะยืนแบบจ่อยแบบเด็กใจวัยจิกเ
1: ออเอาเว้ยเนี่ยคิดว่าเนี่ยเว้ยเนี่ย
2: เอาเวเนยสลาร์วะอืมมาฮัช
1: ลบอทีนกับฟามิลี่โอเควันคอมกับฟามิลี่นะอืมไปยิสุกับฟามิลี่นะเอาเวงซิกซ์ฟาวซ์ซูอัมบอร์ไงมาไปยิสุเวเนยเน
2: MMK
1: kau meh. Okay, ngan mo goi kiluan yene Pato King.
2: Pato King.
1: Eh.
2: Okay, thank you very much.
1: Yelah.
2: Okay, lelak bang, gue kedua ma beh.
1: Okay, yang nak cium kipot Anggo Tony ki Langol, is it? Okay, Anggo Tony.
3: Yes, kau
1: nak. Apa cium deh bang?
3: Apa cium ni tu tuan KK kecil
1: ni. Yang baru cium ni.
3: Okay, go down.
1: Okay, AT go down.
3: Yeah.
1: Hey, go nyeke we mene.
3: I'm not in mena Malen, Cuba.
1: Cuba?
3: Wenige, yomo, sinya matan. Nila, wenige, tanyi, usale la merane.
1: Eno, ruata ke wewe?
3: Makasong kudutu.
1: Meno, Dr. Mateo.
3: Ha?
1: Dr. Mateo, ta yo goyo.
3: Hey.
1: Kakara. Okay.
3: Dennis
1: Kila we are dul. He foi na na la we are dul choni ne. Ana foi la choni mi gwaqi.
3: Ya ya
1: chin maleng bien
3: ba to.
1: Chin maleng bien. Ngam ko ne.
3: Matiu, mata.
1: Okay.
3: Tar dul ko sab.
1: Hmm. Okay.